0: การสร้างความสงสัยครับ
1: In the location of Madame in a big hospital.
0: Yeah, we are.
2: Type me to McDowell, Raymond, Dan Hospital.
1: Simple.